0: รองไว้นะน้องหลิวค่ะชั่วโมงหน้าสนุกกันต่อนะลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก
1: เดี๋ยวส่วนมือ
2: เนื้อแน่นระดับท็อปคลาส
1: เป็นเวลา
3: แบบไม่มีความผิดไม่ได้แล้วนะ มีโทษแล้วนะ
4: คือสพด.
1: บำบัดการศึกษาน
4: ั่นนะครับ
1: ผมคิดว่าแค่ได้เราก็5นาทีสหายแล้วแต่ท่านกลับไปใช้ตอนนี้ติดตาม
5: มาได้ความคำว่าซ้ำๆและต่อเนื่องด้วยความจริงใจและตั้งใจและจริงใจต่อคนในพื้นที่ครับผมใช่ครับ
6: ไม่เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปเก็บรักษาที่สถาน
7: ที่เข้าใจ

จคูซิงโก้คูซิงโก้ 40% ชนิดครีมเข้มข้นละลายดีไม่มีตะกอนผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนิฮอนโดยากุจำกัดจากประเทศ